0: ยู่บังกินีมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมาอัมโตยองพี่หาปนดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบัตไตฮาวะกว่าอิมเซนอ

0: อยู่บ้างกินมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมามโตยองพี่หาปันดูหน้าพี่บามเที่ยง
0: เมียหำปะไตหาว่ากว่าไอ้มันเซนออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
1: รอ๋อบางสเตป้ามันย่อไอ้กิจวันดาวสิจ้าอุย่อไอ้ก็ยิ่งเขียอุปุระปันดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีนายุ่งสุดังอีแชดีตูยองอีโยกว่าอยู่เขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัจบ้าดักกับคอมมิชชันเนอร์ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

0: วิพยากิริกริตกิดว่ากวีนักกิวรับนักชนองยองเลวิตก็กองเปาชนาเนียงให้ว่ากายกริตกิดเหตุต่อว่ากับการรับการเรียงกระทงกระเต็บยองกากระตากชนองยองกายากกริตกิดเดชิมดาวมาปีปัสวันตอนนี้อับยังกันกับโปรแกรมกินองรับกับโปรแกรมกระวันชพีนักสเตชันกับอากาศวานีจุ๋ย
1: ต่อคุณเบย์พีวรกันนี้ต่อกับอากาศวานีจุ๋ยตอนนี้กับจันเมธหากันนี้กับสตูดิโอพยองอีสัญญาคุณแม่นิพนธ์ทิพย์ชพีว่าหากันนี้กับโปรแกรมกีสานวานีเอ็มีกับกองเปาชนานียงนักชนองยองลวิทนองจงีกับหาปปอกกับเวสเจนเทลดิสทริกเป็นอย่างสบายพี่กองหากันนี้กับโปรแกรมยองอีกับองค์กากีสานวานีกับโปรแกรมยากิล็อกเว็บแต่หากนี่กับโปรแกรมคำว่าดาจุสเนียวอีว่ากันนี่กับโปรแกรมลังบ้ากันนี่กับอากาศวานิจวัยจุเป็นสเนียวก็ให้ปอนรุสันพาวมันนิดชาคีปลอกกิวอัพยากันนี่กับโปรแกรมให้ต่อว่ากันนี่กับโปรแกรมเรบิเรียงคำองนี้กัวอีจิงเป็นเชกัวอีเป็นชลุรนันนี่กัวอีจิงติบให้ต่อว่าอีเรบิเรียงแต่นี่กับสงีสเนียวคำนี้ว่าย่อยแอมลังอพีว่าเปรียงสบายพีเละหากนี่กับโปรแกรมยองอีว่าวิเคราะห์ตะกิดอีว่าพี่ยี่ดียอพี่อุกเรศฮะอีเรบิเรียงไว้ว่ากี่ดีกิเตกิมาเรบกี่ว่าพี่ดาเรบดาเรียงพี่ฮักตากระชอนยองพี่ก
2: ็งานนักเรียงยองนะอีว่าจอเรบฮะต่ออุชอิงอุกบ้าอุชรมิดแต่ฮายุงฮัสเซมวันแรกแอมว่าทงกิสรูกิโตกิปะโทกิสมุริดกัดเป็นแอมกามฮายุงฮัสเซมบ่าว่าคำองดะชองยงชองแซมต่างหากแรบหับเรียงให้แต่ตังว่าบุญที่จะหมดอุกบาชรมิดสุอิงแต่
1: แรบแต่ฮันเบียกองชีบุญมากิตะกีมาริแรบกิวาดาพีดาทงปียากตาชนายองพินเดลูกองพินเนอุสอินอุชรมิดกิจหุรกิจแทบคำตำและยกบาแต่ก็เอาคลีนพี่ให้ตัวว่าอุสอินมั้งหากตายก็ชนองยองพี่พี่กรรมกว่าดากรรมกับมันเบยมั้งก็ว่าเกิดหากกรรมขี้ขันหากนี่กระทบกระเรียงแต่ก็ว่าไอ้ว่าย้อนนิวส์อินกำองสมบีกว่าวิวในกำองจีว่าอุสินแห่ว่าอุสินเขียนได้แต่พี่นิวสมบีว่ารับพี่วิวมารับพี่เป็นอาร์มวิวได
2: ้ไอ้บุญที่ว่ารับไปตัวอุสินแห่ในบ้านอุสินเขียนทั้งหมดรับจริงจังแต่รับอุสินแห
1: ่อันบุอุสินแห่รับพี่ฮะ
2: รับอุสิน
1: รับบุญมารับ
2: อุสินแห
1: ่ฮะแต่ยี่พี่คนนั้นไอ้ว่าย้อนนิวส์อินมั้งอันนี้ในวันยอสมบีพี่ไว้ว่าอุนุสมบีว่าดาบุชวานดุกิวเรมจะมอวันังยอพี่นักวิทยาลัยเท้าเลยนี่ว่ายอพี่นักตนัดแรปเครียง
2: ยอนิวส์อิงแต่สดังไอโอแรปแต่มันนังกองนดุอีปอร์ยังเริ่มยังจะให้ว่าแอมแต่มันชวาสดังชวาอีกำเตชิพาวกิโลอาร์พาวกิโลฮันเดนสุกิสุกิดับตะปงกูปงกูตะแห่แห่เตรแรปแต่แรปมันนักเลี้ยงในวันในวันแต่แอมเยอะสมบีซะดังกัดแต่ชอบ
1: อันเป็นสมบีว่ารับไอพีแต่ว่าได้แอมชัวร์แล้วดู
2: ว่าได้แอมชัวร์ให้แต่มันเป็นกูเป็นแห่วันอีเตอร์แรปเรียงใช่ไห
1: มแต่ยี่พิวคณาอีว่าโยนิวสินแห่มอกับมองคนนี้ตัวได้แรปพาไปโยสินแห่แต่ยี่พิวคณาอีให้อีเวสดังแรปพี่โอดังขโมยพี่ฮักกิส
2: เนี่ยโยสอุนิวสอิงสดังโอแรปนาดูอาร์ฮจาร์สพาวันเทอร์สดังโอแรปโอดูสดังไอ้หมดนะดูปอร์มันองไปว่าเอชมเบกันเต้นกี่วะแห่ใช่เอชมเบกี่สิอาร์พาวกิโลชิพาวกิโลกันตู้เด็กมีแต่ตุ่นกูตุ่นแห่อันนี้เตะเรียง
1: ที่ยี่พี่คนนั้นอีว่ามีอุสินแห่ว่าดาพี่ได้รับบาปีแห่งนี้ก็ชนองยองพี่แห่ยองลิบิดกำมันก็รู้ความทงไปว่ากำมันกี่เจ็ดเท้ากี่ว่าพี่จีพี่ทงยองอุสินแห
2: ่ยองอุสินแห่ชัวร์แรบิโอทั้งหมดให้ปอร์ตลังแต่มันได้แอมกิลูมกี่ว่าได้เจ็ดอีมันให้นี่เป็นเต่าทงแต่น้องกองชัวแต่ทวัดไอ้กี่ตุกิโคลวะรอแต่มันได้เดินแต่หมดได้ยับกี่ตุกิโคลวะรอมันได้ยับกันในแต่สดังอยู่ทังกี่มันได้เด็บกี่ทังเด็บไม่แต่แต่ปล่อยกัดกี่บันไดว่าอาร์กี่บันไดว่าเลสดังอีปุ๊มันได้เด็บไม่แต่แต่เกอร์ในภาคกำองชัลลูมแต่น้องแรปแต่หับเกอร์ในภาคกำมือซีแต่มันเกิดในแต่เด็กอีปุ๊แต่ปล่อยกับที่กี่ปนายวโซกันแต่องไปจิวที่ยาวอาร์กันแต่เด็กมีแต่สดังอีทงให้ปอร์วทงอีแหละมันองไปอยู่พี่กำองนุชมเบตหมดวันเดียวให้อีวเมียดวบหาได้เจ็ดกระปังอีปอร์ติแต่มันเด็กมีแต่หมดติได้ทะลุแต่เล็บอีอ๋อปอกขันดาวแต่บุได้กระสุนนั่นจะร้องสุน

0: Chibu antat mot kat wan mon da yang mon mon thung
1: ah kat te da po diang mon da kat te da mot ye kat te hi da mot ar pha mon re
0: ar pha mon re pi nu sin hen da te ne le da khana pi wa yonus in da po thlu e pi o kam tu
1: ti ye da thlu da te te le pi o spo thlu man da to por thung da sai o na po thlu
0: o kam te ma
1: sai na po thlu da te da git i o da thung chalom ra
0: te i tha wan i wa da jit pi kam long pi ne แต่ผมขวดชาพี่ดีทำนะกิติกรณ์เนี่ยมันกี่พลังแต่มันตีพี่กิตุกิตรูแต่เอ็มกี่กันจะสบอมอคือเป็นเอ็มการพี
1: ่กี่สบอเยี่ยมันชัวมันชัวปอร์ว่าดังเมียนดังเมียดกับขันดาวสมมติกำแต่ทางอีสมมติมันสบอปนได้ตัวทงเหรอแต่การนี้วันสมมติเป็นเอ็มการได้ไอ้มาซีได้ไอ้มาซีวันเป็นเอ็มการกันแต่ใช่
0: สมมติว่าทงพี่เอานิวส์อินมาคำร้องพินเนกิตนี่กี่บันไดแหละแต่แสดงพี่อุทงไว้ว่าอันตัดพิกับวันเป็นไงหอยอุปนิมกามา
1: ดูอุสอินยันอุหอยวันอุคลอกำเตปอร์มาร์เซนเดบอยู่ทุ่งกบากำตุกเป็นไงมาเป็นไงเมย์เป็นไงจูนแต่หมดกระบอกเบย์ช่วยอยู่หมดกระตู้กูว่าเดบทุ่งกระตู้รอตุกกระเบย์หมดหับกระบอกอีกนะเดี๋ยวสระสกิตุกิคอนเนี่ยแต่ยังก็ตายกระเบย์แต่หมดดันได้มันอุยอันน้องพี่อุสอินหมดระดับว่าพิพันธ์สมบีแต่หมดนักตายกระเบย์ได้แต่มันกีตายกีคอนวันแต่หมดมันติวันอิตุวันอิโอแต่หมดกำแต่มันได้เด็บอักกบายกำตู้แต่สดังวันอิตุอยู่สุ่งแต่หมดฮัดุบนายดิสมบาร์แหละดังฮอติแต่หมดโยตายวันวติวันเฮาบนายดิสมบารันแต่หมดวัวเมียดเมียดวัวรอโยปมันสมเบียโอแต่กิตูกินนัดกิวสีกิวยีวันแต่กิตูตัดได้กิโลได้ยี่นี่กิ
0: แต่ฮันบียาสัญญาสุภากรฮันบียาอีเรฟส์อินแหละมันหับติบสับหากำมันจีบแต่กี่ใบกำมันจีบแต่กี่คนเด
1: ้
0: ขนังว่าโยโย่ได้ขนังว่าโยโย่ได้ไปว่าโยโย่บุษมีแต่เอ็มีกิจิงเอ๋กี่ว่าตะโคพี่ฮาวเรพี่ยอนุสอิน
1: กิจิงเอ๋บูดพากิจิงเอ๋ในพาเต็งเต็งให้ปอร์วทุงยอนุสอินแต่หมดมาร์ซินส์ดังเอวทุงได้เอวทุงตะกบใบแต่เอขันดาวโอมันได้เอวขันดาวฮัดเดนแต่หมดให้ปรดีว่าเมียดบ่าวเดมตัสเตมูสเต็มบุษณ์เด็ดสันเด็ดอันตัวสเต็มตัวสีอยู่ตัวมันระกบเฉพาะและตัวอดอุ่มตัวหมดให้ตู้หมดมันอีวัดโดนองพายอีกวัดแรม
0: แต่ฮาวายตะโคกำกิเตกิจิงเอ๋มอนักเรียนยองพี่เอ็มีกิเตกีทุวาดทุลุตียองพี่มอ
1: ทุตะทุลุตีอีต่างว่าหมดละกำเตะและมันชิเซียนดับมันความตู้หมดเชิญจิงเอ๋พามันเอ็มใบปอร์หมดเต็งเต็งตัวหมดปูร์ใบกระตะกบอดมันเอ็มใบยิบสเนมกีวะชีว่าเราลุ่มแหละมันสิกระโดดสมเบลแหละมันแอมมีกันปุ๊บใช่ไหม
0: กำองในเลี้ยงยองผีเมื่อแอมมีกี่ลาดกี่ลูตีกี่ว่ามันอัพเป็นสัญญาพี่ชากี่ถนัดกี่ว่าเป็ดเมื่อกำกระทัดเขาเขาก่อช่อและนี่ชากี่บล็อกกี่ว่าโต๊ะเป็ดมอมแอมมอล
1: แอมกำตู้หมดว่ากำให้นี่ฮะออฟฟิศอักรีแต่หมดแอมพี่ว่าปันจึงรับอีกำตู้มันบัตไตมันอิบหายแต่กี่ปัญหาส์มันกี่ว่าแชมป์อีกำแต่หมดแอมกี่ดาวายกี่ว่าเอกิวเซียส์ฮะแต่มันละกันเต้แหละมันเบี้ยก็มันปนพาบริหารดุกัดเต้และได้คำตำท่านและได้ย่อก็ประธานูยินดุอสดังแต่มันแอมปอร์ทั้งหมดห้อยหิวแอมชิเต็งแต่ห้อยชิเต็งแต่สีกันเต้
0: แล้วไปกิจิงเอยองมุสอินกี่วัยตะโคพี่ต่อริเต้ตอนนี้ก็ว่าบามขยัง
1: กิเต้กิจิงเอว่าบามขยัง
0: แหละและบามไปวรอไป
1: แต่มันแอมปอร์ทั้งบามวรอแอมปอร์ชิเต็งทั้งหมดมันแต่มันเวียร์สมเบสะแต่คำองโตโยมันชิบุนแต่หมดได้เยอะขจักซะ
0: แต่ยงนี่อุสอินว่าดารับไปฮากาตากับชนองยองพีคำองพีมันเด็บคลอพีโอได้ยีดพีอุเตวมห่อบุสมเบสได้ไหมตรงนี้ยีพิคณาอีกินกี่เท้ากี่ว่าเป็นลายพีจากนี่กี่เท้ากี่ผ้าหม
1: อยากี่ตู้ยากี่ว่าเป็นลายแต่หมดคำองว่าได้แอมไปกินกี่น้องเทศกี่น้องเป็ดปนหาชนองหาเท้าแต่หมดวันมันป้อยกับตะกับปอร์ตมันดาวันกี้ตมันแอมดุกอยู่เกิดฉบาร์ตมันปนหัชนองได้แอมกี่วันเทศะ
0: ตียีพี่คนนายให้ตอนว่ากี่ดอร์กี่มอรันกัมมัน
1: กี่ดอร์ตมดแอมอีปอร์เฮียร์ดอร์แอมปอร์กูดอร์กัมเตอร์คอมมีโตอีโจกัมอง
0: แต่ในกรณีอย่างพี่กัมกับวัดระเบ้ามอแต่เจโจนุจอร์พี่

0: ไปว่ากับองพินีว่าเอ็มกีล็อกน้องทิดน้องเป็ดว่าวันกี้ให้ยุงอาเซมยองพีไว้ว่าพี่ในกระเลียงยองพีจูเอ็มพีว่าไลพีเดพีว่าไลลีด้านพีชยาวชะหัดหมดเอ็มพีกระเทกจุงนุจรองพีได้ว่าเทียดกีเตกินน้องทิดน้องเป็ดกระเตจิงยอได้ว่าได้เดพีหมดกระเตจิงยอ
1: บนซีนกำตู้ทั้งหมดหาว่าได้เขาเทียดอีทั้งหมดมันจะชัวได้ทั้งหมดได้อัปดอร์กันเล่นกันเล่นกีเท้าทั้งหมดมันจะสัญญาอีหมดให้วันอีเท้าหมดอยู่เบียงแต่หมดหากิเตลสมันเอได้อยู่สิ
0: แต่เสียงสุขบาฮันเบียของพีดากระชิตมหาพีไว้ว่าได้ยี่พิเลอปันมีโยสินจิบวนพานากระตายกระชงยองพีไว้สกวีแล้วองพีอุชรเมตแดดระบาปินนะก้องได้ยี่พิคนาอีองนิวชรเมตวันอุกิโยเจสมเบ
1: อุชรเมตแต่เต้นเต้นกำตูหมดดรยอพิทงชรเมตละกระดองนังตัวตัวสเต็มฮะตัวเมียดฮะแต่เต้นเต้นอัมปอร์ในขันดาวตะกันลาวมันกันลาวซะกันลาร่องตัวมันเนาะมันแอมมันเดียวตัวเมียดว่าภาษาแต่โยชุรมิตรแอมแรปวารีชิบุนตังว่าชุรมิตรแต่หมดจะแรปลังไปโอ้กำให้ปอร์ว่าทงสรูอยากเปรตแต่มันนัดเล็บมันนัดทงอยู่ว่าสรูตัวบุหลังโยชุรมิตรแต่ฮัดดีในแต่วันแต่มันดาเด็บมันอยู่มันนัดปล่อยตะลังกำตู้ปุ่งคุยเปรมันอยู่ห้อยเบียงทงสรูกำว่าปุ่ยกิเปรกำแต่ปลังไอโ
0: ยแต่มันนัดทงหลังพี่กำแต่ม
1: อ
0: ว่าสรูว่า
1: สรูชรเมตไปจีเองปะโทไว้มาร้อยใจเฮ
0: แต่ชีวิตลู่หมดชีวิตบนจักรยาน
1: ฮะเป็นว่าจีเองโตแต่ทงลังแต่หมดกี่มีลังกี่จาร์มีกันแต่ซะ
0: แต่มันดาแข็งมันดาเคราะห์พี่กำแต่ก็มันแชมป์พี่อีจิงมีวัน
1: อีจิงมีกำแต่มันบุญที่มีอู้ตั้งว่ากำแต่กำองตัวชรเมตตะกัดว่าแอมแรปเฮกำองว่าแรปกัดอยู่เป็นแอมกามให้ยงฮัสแซมแ
0: ม่
1: แต่แอมบูนอร์เรบีทงลังอีกแต่มันผู้แอมประชังไอ้มันโอเรบโอมันให้ดูวีดานิทาวมันสิทาดูเตะซะ
0: แต่กำกามันใบหม้อกว่าดาคิดบาให้รับเฮเรียงแต่ว่าอคุลีพีให้ต้อนว่าอีโคจิจิเงร์ฮะกตายกับชนยองพีกำกาสวัสดิ์บารัตแต่กำกามันใบกี่กากาจิงยูยองพีว่าเรื่องบ้าแอมกันนี่กับสวัสดิ์บารัตยี่เป็นอยู่ก็พี่วิ่งกับเอ็มบรรดาก็หากเอ็มลังสะลัง
1: ก็สวัสดิ์พระรัตน์ตมดีรับก็อีมันฮิกไกก็อีกับมนุษย์เลยอยู่มันอีกิบรูกิโคจก็จึงยารุเลโคจแต่ไซวิลยังเลฮิกไกก็อีว่ามหาเลโคจยิ่งดุกัดหายงหัสแม่เอ็มกำนังกองฮีเอ็มกำปุ่งโคจวายก็ surrounding หมดก็แคร์โซดองตัวเวียร์อีในพระระดับปุ่งโคจยี่ก็แต่ตมดเลโคจยี่หายงแอตมดกิตายกีกจดกิจตอมกิจเคลียดาวป่วยกินิบะยีก็บรัดวรกับชนองวรกวีแต่ในตีดาวหมดฮิกไกกีหมดว่าชิเซียนวัดปุ่งคุยปัญจเงียร์ให้ยงเฮซัมเอ็มกามูบุรอมีเอ็มกามปุ่งคุยกับชนองกับท้าหมดการเอ็มแต่หมดละได้เอ็มกิล็อกกิจอร์กิว่าเอ็มกจิงเอ็มลักคู่ตัวหมดแอมกามฮิกายกีแอมกามเป็นเซลทุกีนี่บ้านี่ก็จริงจริงแหละโคจะรับก็ย่ออีกันแมทกับพาร์ตก็ชัดโอเค
0: แต่เสียงสุภาของฮันปยาอิตุอีจริงเอจริงเป็นเชยองพีว่าคำองพีกับสวัสดิ์พารัตและฮักกัชนงกับเท้ายองพีดาเกรบฮากิกะตัวว่าฮักกัชนงยองพีจูเอ็มฮีกามีกันจาอวาร์เนสในกิจิงเป็นเชในกิจิงเอจริงติบหากจะนองกระเทายองพีให้โตว่ากันนี
1: ่กันนี่ก็กันจะ awareness ตะบุญเสียนที่วันจวันกันนะกันนี่ก็ PHC นันนาร์เตียงนะกันเลี้ยงกับ health department จวันที่ก็เอ็มมีปอร์ว่าฮิกไกก็บัตไตก็แต่เอ็มมีปอร์ว่านะกันเลี้ยงกิสกุลแหละมันฮิกไกกิขนาดเดิมเตะกระลังกิปุ่งคุยจะนองกระเทา
0: แล้วของคุณเบลชิบุนวัยปอร์ยองพีมอวิวเดวันพีหากันนี่ก็ station ยองอีกอากาศวานิจวายก็ว่าอีจิงเป็นเชให้โตว่าอีเรบอีเรียงอียองพีแต่คำกามันใบกว่าดาการชานอยู่กับยุงกับแซมได้อีเรบอีเรียงแต่กยี่กากาจึงอังโนดอียองพีคำกามันใบฮาวคีพีคำกับคำรับคำเรียง
1: ก็จึงอังโนดยองงาสมุดกว่าอมันงาและกัดแต่คำองดังเคียนนิติรกรรมรับกรรมเรียงยองงาสมุดกว่าอมันว่าฮิกไกกิชนองกิเท้าหมดวอมฮอมันคำองกัดนิบุญกับประทายได้เอะยอกขี้ยอกแกระแต่กว่าอมันได้ว่ารับได้ว่าเรียงแหละมันยารับก็มันกระชานยังยงกระแซมนะ
0: แต่สกุบีวันขยี้กากับคูบอรันและนี่ก็ว่าเอ็มเซมันยากิวิตวันกิมันใบกีว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาชะกีเท้ามอกิโอเอ็มเท้ารับเท้าเรียงขยี้กากับคูบอรันยังพี่ว่าเอ็มเซมยังกีว่าลังบ่ายรับอีเรียงคำองพินนี่

ยี่ผู้เลี้ยงนี้ได้บอกขยันพี่หากลิงก์ในเฟซบุ๊กในแต่ register เอจิมุดยองพี่ยุรับก่อยี่ว่าปุ่นพะไว้บอกรักยัยนาวัวพะก็อากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินน้องอับฮิดันฮันเรย์อยากขมัดให้ว่าวันรักยี่กันละชิรุบบอกเรสโมบายแอป